ปังคังชนะเยอะนาวังบูยังเอบียะบันยาวกิลุบากาโตทุกยมพุโกมันไตรุยะตาดิลุเม